0: ตัวพี่ในช่วยตาเจ็บบัวไม่รู้ระหายตาเราแต่กินน่ะเบียกินยังตาเรนักแม่งย้อนระพี่ไม่เมาเนี่ยการบุญเด็กยินเด็กย้อนตั้งเอาหน้าหน้าเมื่อรัวขักอิรุยเมนเอาหนูรัวตาเราไรน่ะเบียร์ดีริคเองสินาตาวราไปยินเด็กนี่กันเนาะยึดตาในรุยเมนกัสคุยย้อนเปลวเปลวนี่แม่งกินกัสนี่มังน่ารู้ว่ากินตายันหนูอารีอันขอน่าอันกายมูระเกย์อิตาขานิเมย์อาราบิกิเมราวดีรีตากงานานุอิบุกินกติเมตวานอิสากินนาราบิกิเนอาราเมราว
1: อิวสินมวันติเป็นตายอิกายสักอาราบิกินเมงาวผู้กันจะกายงาปุ่มอีเรย์ไปนามารักิตาราวากินเมงาววันตัววานาอินดิกิยาวอากินาเกวอันตัยงายikin na pera eri ki pato wano na pe oini meyamara kakatongan na no mkana ete imea tuwa tararuwa kena arapi ki merawa rere ja kaunga na no ipukin kate imea tuwa isa kin na arapi ki me ara merawa
2: wakandiki pati sabuka isa kin tarawa teine inano me pieso wani kate imea tuwa ata meyaruana taitapana reita na kamakuri naurin kiripesa re ete imea tuwa anta tauroa ini pukin kami na minyongo ni karikirake diki yon taka isaki Dari pohon ini rangkai, kita nampak ayah siwa wabubwa. Tepi metawana, nawan temakuri. Kian data kita nakon dari Facebook page, ayah Maurin Kiripes. Harapiki merawa redai. Caka wanano, ibu kini kati metawani sakin, harapiki me ara merawa.
3: Mauri, harau warawaya, ayah makurin temodon. Ika agamuta takan, meyengen ikoy kiri inpek. Bukan demi orang-orang wajib tak ada perempuan, aku nak dikau yang kirim pergi dengan orang kawa, agi yang kira kau yang rakan kirim pergi. Orang kaya rakan dikau mengi dengan pergi, aku nak karuru, makurin kau yang itu buat nak kontewan, aku bukan dikau yang kirim pergi. Aida yang kau makurin bukan kamu silawan dalam makurin, kata ibu tua, kita best buat itu. Kali kita jadi kaya dengan foto kaki minta foto dengan makurin, ada melat dengan orang mangan, ayah absen taruhan cerita panin, orang mana nak dengan kau teriak New Zealand.